มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชก

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก

คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน

0: We'll be right back with more hits.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับกองทัพเรือระดมกำลังช่วยผู้ประสบทุกข์ภัยจังหวัดระยองเร่งเข้าพื้นที่5จุดพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำยืนยันช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองให้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เร่งด่วน5 จุดขณะนี้กำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงเนินบริเวณ4 แยกกระเฉดและแยกบ้านตาทักส่วนเทศบาลตำบลบ้านนายังไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงรถบรรทุก6 ล้อไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงเร่งสำรวจเส้นทางอื่นเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลเมืองแกลงกำลังพลอยู่ระหว่างเดินทางเข้าพื้นที่พร้อมสนับสนุนการบรรจุและจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันพร้อมระดมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถและติดตามสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24 ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการนำเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
0: Turn it on Oh yeah And let the hits keep rolling Mumford Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Money Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น. 0 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องอีก1วันเสี่ยงน้ำท่วมสะสมน้ำท่วมขังพร้อมขอประชาชนติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือยังคงเปิดให้บริการตามปกติในช่วงสถานการณ์อุทกภัยดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแจ้งช่องทางติดต่อกรณีเลื่อนนัดหรือเดินทางไม่สะดวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่18เตือนภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นมีฝนลดลงแต่ยังอาจเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องจนถึงวันนี้28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือยังคงเปิดให้บริการตามปกติในช่วงสถานการณ์อุทกภัยดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกรณีเลื่อนนัดหรือเดินทางไม่สะดวกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือประกาศว่าเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและประกาศวันหยุดราชการพิเศษเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจรักษาและการบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำหรับผู้รับบริการที่มีนัดหมายแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังหรือการสัญจรไม่สะดวกสามารถติดต่อเพื่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024600000และต่อไปยังห้องตรวจที่นัดหมายหรือตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจากใบนัดโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครแรงงานไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียผ่านเฟซบุ๊กชื่อสุภลักษณ์ลาวเครือเนื่องจากเป็นเท็จไม่มีหนังสือแสดงความต้องการแรงงานจากนายจ้างในต่างประเทศรวมถึงหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดหางานให้กับนายจ้างโดยควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือในทุกจังหวัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร022484792หรือสายด่วน1694ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: No filler just killer hits Mum Forward Extra Music non-stop

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Manforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร์

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับกรมชลประทานตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไปที่1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดโดยทดน้ำเหนือเขื่อนไว้เพื่อรับมือน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาที่จะไหลลงมาสมทบต่อเนื่องด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง850บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,800 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้แม้จะเริ่มลดลงแต่ฝนตกสะสมก่อนหน้านี้ยังทยอยกลายเป็นน้ำท่าไหลลงสู่ลำน้ำประกอบกับน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงยังไหลสมทบต้องบริหารน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้เพิ่มการระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างเร็วเกินไปกรมชลประทานพยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดโดยทดน้ำเหนือเขื่อนไว้ส่งผลในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือเขื่อนในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขณะเดียวกันได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงพร้อมเสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยงและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังทยอยผันน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำเพื่อรับน้ำเพิ่มปัจจุบันรับน้ำเข้าทุ่ง5แห่งได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งบางเชียงรากมีปริมาณน้ำสะสม187ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 20% ของความจุและจะทยอยรับน้ำเข้าทุ่งตามแผนและความพร้อมของพื้นที่ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์ฝนโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุด274มิลลิเมตรรองลงมาภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้จังหวัดระนองภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง850บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,800 บาทขายออกบาทละ 67,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,460 บาท88สตางค์ขายออกบาทละ 67,800 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง850บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
0: ๆ Hit after hit Zero skips All energy Mumford Extra Music non-stop

0: Like you like that?
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แค่แค่
2: Nowi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra

ักทายวันจันทร์กันด้วยนะครับ28กันยายนที่มัน Forward X Drive เฟรม88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์กับเจภัสวัตนะครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฝนตกยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะมื้อกลางวันเอนจอยกันนะครับพร้อมกับเพลงและสาระดีๆครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่นะครับตอนนี้จ่อขึ้นแท่นแล้วมรดกอาเซียนกับทางดอยอินทนนท์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นะครับสบอ16เชียงใหม่เขาไปเป็นประธานพิธีเปิดการประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับเสนอเป็นอุทยานมรดกอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็ได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาดูเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญในหลายๆที่เนี่ยเพื่อที่จะพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับตามหลักเกณฑ์การเสนอเป็นอุทยานมรดกอาเซียนครับก็น่าจะประสบความสำเร็จนะครับในการขึ้นทะเบียนตรงนี้ด้วยจะได้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่อไปนะครับมากๆในระดับโลกและก็ระดับสากลแสดงความยินดีกับชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับ

0: วันนี้หมดเวลาของเจพัสวัตแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการฟังกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับคลิกฟังออนไลน์ได้เลยผ่านทาง live.man/extra.com นะครับ
1: Nawi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร0532428

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสถานการณ์น้ำมูลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังธงเหลืองพร้อมขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: สถานการณ์น้ำมูลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นรขอเขตอุบลราชธานีจัดกำลังคนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
9: สถานการณ์น้ำมูลเช้านี้ที่จุดวัดระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่6เมตร26เซนติเมตรระดับน้ำคงที่ต่ำกว่าตลิ่ง74เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังธงเหลืองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ.จังหวัดอุบลราชธานีที่045315104ในส่วนของอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงกองทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงที่ผ่านมาหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนรขอเขตอุบลราชธานีได้จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของนักเรียนและพี่น้องประชาชนบริเวณสะพานไม้บ้านห้วยหมากตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมและบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากสะพานที่ใช้สัญจรของชาวบ้านถูกน้ำโขงหนุนจนสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่นรขอเขตอุบลราชธานีที่045251578หรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่หมายเลขโทรศัพท์042515934หรือที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร.9อุบลราชธานีรายงาน
3: และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนให้ใช้ AI อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการส่งข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ AI ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์โดยข้อมูลที่ไม่ควรส่งให้ AI ประกอบด้วย5ประเภทได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนหนังสือเดินทางและที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเช่นลายนิ้วมือม่านตาและตัวอย่างเสียงข้อมูลทางการเงินอาทิเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัส OTP และข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและข้อมูลลับของหน่วยงานหรือองค์กรเช่นเอกสารสำคัญข้อมูลลูกค้าโค้ดระบบแผนธุรกิจและข้อมูลการเงินภายใน แม้ AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ผู้ใช้งานควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดทั้งนี้หากประชาชนสงสัยว่าถูกหลอกลวงหรือพบเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแจ้งขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: 90.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟัง Mun Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้แต่มัน forward แท็ก
0: turn on tune in and turn up the hits มัน forward extra music non stop

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎหมายเมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอกแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กรมทางหลวงขยายเวลาเปิดมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องฟรีเป็นกรณีพิเศษจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยระบายการจราจรจากเส้นทางน้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมชลประทานแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเริ่มทยอยปรับตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาที่ผ่านมาและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทางนี้กรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารจัดการน้ำและการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนจึงขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะต่อไปมาต่อกันที่กรมทางหลวงขยายเวลาเปิดมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินถึงปากช่องฟรีเป็นกรณีพิเศษจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยระบายการจราจรจากเส้นทางน้ำท่วมกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมขยายเวลาเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 ช่วงบางปะอินถึงปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นกรณีพิเศษต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยกระจายการจราจรจากเส้นทางที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะถนนพหลโยธินช่วงบางปะอินถึงสระบุรีและถนนมิตรภาพช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยโดยการเปิดทดลองให้บริการ M6 จะกลับสู่กำหนดเดิมคือเปิดให้ใช้ฟรีทุกวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เริ่มอีกครั้งในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือและการเฝ้าระวังกรมพักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:33 ที่ระดับ2เมตร80เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 ที่ระดับ79เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 ที่ระดับ2เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 ที่ระดับ76เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:49 ที่ระดับ2เมตร69เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:05 ที่ระดับ2เมตร1เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 น้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 ที่ระดับ83เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:48 ที่ระดับ3เมตร25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 ที่ระดับ77เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
6: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่มัน Forward แท็ก
7: Feel the vibe and let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัมฟูดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัมฟูดแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ายรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่เฟซบุ๊กดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับอ่างเก็บน้ำประแสระยองวิกฤตน้ำเกินความจุเก็บกักแล้วเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแกลงเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขณะที่ชลประทานสระแก้วยืนยันอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงไม่ได้แตกตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติขอประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหลังพบการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองยังอยู่ในระดับวิกฤตล่าสุดวันนี้พบว่าปริมาณน้ำในอ่างมีน้ำประมาณ331ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 112.60% เกิดระดับเก็บกักสูงสุดส่งผลให้โครงการจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อตัวเขื่อนคาดว่าจะมีน้ำระบายผ่านทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านล่างประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือกว่า24ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแกลงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าสัตว์เลี้ยงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทางนี้ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปพ.1784หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงด้านชลประทานสระแก้วยืนยันอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงไม่ได้แตกตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติขอประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหลังพบการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงโดยผลการตรวจสอบเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมายืนยันว่าสภาพอ่างเก็บน้ำและตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบร่องรอยการพังทลายหรือการแตกของตัวเขื่อนแต่อย่างใดขณะที่เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนยังสามารถใช้ติดตามความปลอดภัยได้ตามปกติและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกวันทางนี้เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอาคารชลประทานโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่าหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและช่องทางอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความสับสนและการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแคมเปญโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fake Text Support Spam ซึ่งเป็นกลโกงที่หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสก่อนชักจูงให้ดาวน์โหลดไฟล์อันตรายเข้าสู่เครื่องโดยไม่รู้ตัวโดยรูปแบบการหลอกลวงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาอันตรายหรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งเถื่อนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนปลอมว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลดักจับการพิมพ์ขโมยรหัสผ่านและเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จึงขอแนะนำว่าไม่ควรคลิกหรือโทรตามหมายเลขที่ปรากฏในป๊อปอัพที่แจ้งเตือนดังกล่าวและควรตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ก่อนใช้งานหากพบว่าเว็บไซต์ผิดปกติให้ปิดหน้าเว็บทันทีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก

music. Mumford Extra, FM 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับจังหวัดตราดประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน3อำเภอครอบคลุม17ตำบลพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานท่ามกระแสผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
2: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตราดลงนามประกาศกำหนดพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นเขตพื้นที่สาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุม3อำเภอ17ตำบล138หมู่บ้านหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกระทบต่อทรัพย์สินและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยพื้นที่ประกาศภัยพิบัติได้แก่อำเภอบ่อไร่4ตำบล26หมู่บ้านอำเภอเมืองตราด6ตำบล51หมู่บ้านและอำเภอเขาสมิง7ตำบล61หมู่บ้านทั้งนี้การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนรวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของกระทรวงการคลังได้อย่างเร่งด่วนโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มจำนวนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากฝนตกหนักตลอดทั้งวันส่งผลให้ทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงแนวกำแพงดินสะพานถ้ำกระแสเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวม 4.0 เมตรส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถจากเส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากความมั่นคงของสะพานไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถรฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดการเดินรถสายกาญจนบุรีท่ากิเลนถึงน้ำตกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนที่ได้รับผลกระทบมี4ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถท้องถิ่น485กาญจนบุรีถึงน้ำตกให้บริการช่วงกาญจนบุรีถึงท่ากิเลนขบวนรถธรรมดาที่257ธนบุรีถึงน้ำตกธนบุรีถึงท่ากิเลนเที่ยวกลับขบวนธรรมดาที่260น้ำตกถึงธนบุรีท่ากิเลนถึงธนบุรีและขบวนธรรมดาที่258น้ำตกถึงธนบุรีท่ากิเลนถึงธนบุรีสำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารของขบวนรถที่ประกาศงดเดินรถในช่วงดังกล่าวสามารถติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนรฟท.1690ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้ก็ที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:49 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn it on Oh yeah And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้แต่มัน Forward แท้ๆ
3: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่เจคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: thaiantigen.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: อุ๊ยคัมเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนค

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.ส่งเสียบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรียกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหลังฝนตกหนักสะสมอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซียวบอดแคสในหลายพื้นที่หลังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรีโดยจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรรักษบุรีอำเภอคลองขลุงอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานอำเภอโกสัมพีนครและพื้นที่ใกล้เคียงยกสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดรวมถึงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและอพยพไปยังศูนย์พักพิงหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักหลังเขื่อนพระราม6เพิ่มการระบายน้ำเป็น 600-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับอ่างเก็บน้ำลำตะเพินมีน้ำล้นสปริลเวย์จึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำลำตะเพินโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยและบริเวณใกล้เคียงขอให้ประชาชนริมลำน้ำลำตะเพินย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ระดับน้ำอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณฝนและน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมตอนบนของเมืองทวายประเทศพม่าหรือทางด้านตะวันตกของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมัตตบันในวันนี้และเข้าปกคลุมเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าต่อไปขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งโดยพื้นที่นรขอภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับ ีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพื้นที่นรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฟ้าหลัวทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: No filler just killer hits มัน Forward Extra music non stop
2: We gonna ride till we fall

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Month Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่Month Forward แท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: เรื่อง

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองเรือยุทธการจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการอย่างสมเกียรติบนเรือหลวงตากสินโดยมีเรือหลวงคีรีรัตน์ยิงสลุด17นัดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปลดระวางประจำการอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: Greater Carbon 2สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: องเรือยุทธการจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการอย่างสมเกียรติบนเรือหลวงตากสินขณะที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่เน้นย้ำกำลังพลยึดมั่นในความจงรักภักดีดำรงความพร้อมรบรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวเรือและดูแลด้านสวัสดิการเพื่อมุ่งสร้างกำลังทางเรือให้มีความพร้อมรบสูงสุดติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
7: กองเรือยุทธการจัดพิธีรับส่งนาทีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการระหว่างพลเรือเอกรวิทย์ชัยรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านเดิมกับพลเรือเอกถุงเงินจงรักชอบผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงตลอดจนกำลังพลกองเรือยุทธการเข้าร่วมพิธีในการนี้พลเรือเอกถุงเงินจงรักชอบผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลกองเรือยุทธการที่เข้าร่วมพิธีโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตามวิถีชีวิตชาวเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติสาขาการรบต่างๆอย่างเป็นมืออาชีพพร้อมดูแลสิทธิกำลังพลให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเพื่อให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมรบสูงสุด
8: กองเรือยุทธการต้องมีกำลังที่พร้อมปฏิบัติได้จริงทั้งองค์บุคคลองค์วัตถุและยุทธวิธีทุกหน่วยต้องตรวจสอบหรือส่องกระจกให้รู้สถานภาพตัวเองว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนหากยังไม่พร้อมจะต้องทำอย่างไรให้เกิดความพร้อมตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ที่สำคัญขอให้รายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
7: สำหรับพิธีสำคัญนี้เรือหลวงคีรีรัตน์ได้ทำการยิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านเดิมและผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่จำนวน17นัดถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้ายก่อนปลดระวางประจำการอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์สะท้อนถึงเกียรติยศและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรือพันจ่าเอกธนคำศรีเดชะสทร5สัตหีบรายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็บ

0: ใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: ใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับใหม่คุ้ม
2: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมใหม่ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: โดยธีรธรรมมังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: คลื่นลูกใหม่ Connect

0: ใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
0: ่ live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดภายในประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกและหมู่บ้านทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดพองพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุอุทกภัยสืบเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ทำให้ปริมาณฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรับรองไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเร่งด่วน
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่28ถึง29กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวมัตตบันโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกผ่านชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันที่28กันยายน2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
5: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
6: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
7: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
5: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: ใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away driving me crazy

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แชร์
3: มัน forward extra วิ

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูพร้อมปรับโครงสร้างหนี้ช่วยซ่อมแซมบ้านประกอบอาชีพลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านและการฟื้นฟูประกอบอาชีพโดยมาตรการครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธ.ก.ส.และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือธ.พ.ว.รวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธ.อ.ส.และมาตรการปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลายแห่งพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแนะนำผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนรถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมตรวจสอบความคุ้มครองเก็บหลักฐานความเสียหายแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วและเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมให้ครบถ้วนพร้อมเตรียมหารือบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือการจัดรถยกและรถลากรวมถึงกำหนดกรอบเวลาการจ่ายค่าสินไหมให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านประกันภัยสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @IOCConnect พร้อมกันนี้กระทรวงการคลังจะติดตามการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มาตรการไปถึงผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: macam-macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
5: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
2: บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
3: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
4: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
5: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
6: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
8: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
9: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
10: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับผู้ว่ากทมคาดใช้เวลา 2-3 วันสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นขณะที่น้ำท่วมชุมชนต่างๆอาจต้องใช้เวลา7วันด้านคปภ.แนะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบกรมธรรม์เก็บหลักฐานความเสียหายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือสำรวจความเสียหายประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
10: ายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพมหานครว่าที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นจะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันทน์บางกะปิได้โดยวันนี้ได้เร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาส่วนคลองเปลมประชากรดีขึ้นเช่นกันจะเห็นได้ว่าพื้นที่ถนนวิภาวดีเริ่มดีขึ้นส่วนที่ยากที่สุดคือคลองประเวศบุรีรมย์เพราะต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงซึ่งพื้นที่ค่อนข้างมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากขณะที่กรมชลประทานและกองทัพเรือได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ดีเนื่องจากน้ำในพื้นที่ค่อนข้างเยอะจึงต้องค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาอาจต้องใช้เวลาโดยตัวคลองหลักคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะลงส่วนถนนคิดว่า 2-3 วันน่าจะดีขึ้นขณะเดียวกันชุมชนต่างๆต้องค่อยๆทยอยเอาน้ำออกน่าจะใช้เวลาประมาณ7วันนายชัดชาติยังกล่าวถึงเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่าหลักการเยียวยามีอยู่แล้วโดยใช้หลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่ใช้มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเป็นการเยียวยาตามความเป็นจริงต ามความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ประชาชนที่ประสบภัยค่อนข้างมากมีการกระจายในหลายพื้นที่โดยทุกเขตต้องเร่งสำรวจจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆโดยมีสำนักงานเขตแต่ละเขตรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองปิดท้ายข่าววันนี้กันที่คปภ.ในผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบกรมธรรม์เก็บหลักฐานความเสียหายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือสำรวจความเสียหายประชาชนนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในน้ำท่วมในหลายพื้นที่สำนักงานคปภ.ขอให้ประชาชนตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนพร้อมแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญได้แก่ตรวจสอบกรมธรรม์คุ้มครองน้ำท่วมหรือภัยพิบัติเก็บภาพถ่ายหรือวิดีโอความเสียหายทั้งบ้านและรถยนต์แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วและเตรียมเอกสารประกอบการร้องเรียนค่าสินไหมให้ครบถ้วนสำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประเภท2บวกและ3บวกให้ตรวจสอบว่ามีการซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยควรตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติในกรมธรรม์อย่างไรก็ดีได้มีการหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งการสำรวจข้อมูลกรมธรรม์พื้นที่ประสบภัยการจัดรถยกและรถลากช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์การกำหนดกรอบเวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมรวมถึงมาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: jemkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn on Tune in and turn up the hits Mum Forward Extra Music

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: 02-242-2422
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L L

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรง

0: บุ๊ก BNT Make Home
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสารลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบน
2: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับหนึ่งของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
3: ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: mumfordextra.com.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra Music Non-stop

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชท

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ลมมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: นร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: ๆ Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
1: มัน Forward Extra We play all the

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็บ
0: No filler, just killer hits. Month Forward Extra, music non-stop.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra วิ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แชะ
1: ๆ Hit after hit Zero skips All energy Mun forward extra Music non-stop

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่ Man Forward แค่
0: Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music

0: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Mum Forward Extra. We play all the

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
1: ๆ Feel the vibe and let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร์มัน Forward Extra

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่Man Forward แท็ก

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: ไปหก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร
6: ์ M มอเตอร์ M มอเตอร
5: ์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
7: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
8: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
9: า
8: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888รับสร้าง
10: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
11: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
10: Turn it on.
12: Oh yeah.
10: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music non-stop.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

0: แบบกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
0: No filler, just killer hits. Mum Forward Extra, music non-stop.